0: ติมันซะกูมากระตูกูเหี้ย
1: กินอะไรมั้ง
0: ไอ บักก็ไปหลังฮันส์ว่าจะกูมากระสับสับตาสันิเคนต
1: ์กินอาหารนั่นอีมุนิสซัมตันไ
0: ก่มัวรับไปชอว์ว่านั่นสกาวกะลิงวินะเพื่อนบินนั่งกิสับปุ๊ด
1: อายุกับลักกะมาว่ารังคุณมุบิยะมิดินหิงไอเอซ่า
0: ฮะมามิยะมุดินหิ
1: โอ้มูลารกามิเป็นคนสลายุกันังไว้มาไกลนามกันังบักโกอังตานังท้าวสามังปาริบุต
0: so siya na gyud ang imong ipuli kang kara
1: dili mapulihan si kara pero siya lang ang makahatag na ko og higayon na makalimot ko sa sakit sa kamingaw kang kara. Pusa. Antusa ng una si Kent.